วัสดีค่ะไทยเรดิโอแคนาดากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะปกติเราออกอากาศสดเป็นประจำทุกวันเสาร์ในโตรอนโตและเมืองใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 11:00 นที่สถานีแฟร์ชายเรดิโอคลื่น AM 1430ค่ะออกอากาศเป็นเทปที่แวนคูเวอร์วันอังคารเวลา 22:00 นถึง 23:00 นที่คลื่น FM 96.1 ยุ้ยแพรวพิมพ์เขียวบริบูรณ์มาอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังนะคะหากท่านผู้ฟังต้องการติดต่อรายการสามารถติดต่อได้ที่อีเมล info@thairadio.ca info@thairadio.ca ค่ะสำหรับท่านที่ต้องการพูดคุยและรับฟังสดทาง Facebook นะคะสามารถติดตามฟังได้ที่ @thairadiocanada @thairadiocanada ค่ะส่วนเว็บไซต์ของรายการนะคะ www.thairadio.ca www.thairadio.ca ค่ะ

ช่วงนี้เรามาฟังบทความสุขภาพกันค่ะจากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวิภาวดีวันนี้เรามาคุยกันเรื่องวัยทองนะคะวัยทองนั้นก็คือช่วงการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของร่างกายเมื่อระดับฮอร์โมนเพศลดลงส่งผลต่อร่างกายอารมณ์และการทำงานของหลายระบบค่ะพบได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเป็นระยะเปลี่ยนผ่านที่ต้องดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดเมื่ออายุเริ่มแตะหลัก40นะคะหลายคนอาจจะเริ่มรู้สึกว่าร่างกายไม่เหมือนเดิมนอนไม่ค่อยหลับหงุดหงิดง่ายเหงื่อออกกลางคืนหรือแม้แต่ความจำสั้นลงแบบไม่รู้ตัวสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ใช่แค่ความเหนื่อยล้าแต่เป็นสัญญาณเตือนของอาการวัยทองที่กำลังมาเยือนวัยทองนั้นไม่ใช่โรคค่ะแต่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านตามธรรมชาติของฮอร์โมนที่ส่งผลต่อร่างกายแล้วก็อารมณ์หากเข้าใจและดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีก็สามารถผ่านช่วงนี้ไปได้อย่างสมดุลมีสุขภาพแข็งแรงและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจค่ะเรามารู้จักวัยทองนะคะวัยทองคืออะไรวัยทองนั้นคือช่วงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เกิดขึ้นเมื่อระดับฮอร์โมนเพศเริ่มลดลงตามธรรมชาติส่งผลให้ระบบสืบพันธุ์และการทำงานของหลายอวัยวะเปลี่ยนไปพบได้ทั้งในเพศหญิงและเพศชายไม่ใช่โรคนะคะแต่เป็นระยะเปลี่ยนผ่านของวัยที่ต้องดูแลสุขภาพมากขึ้นในผู้หญิงอายุเฉลี่ยของผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองอยู่ที่ประมาณ 45-55 ปีวัยทองสัมพันธ์กับการลดลงของฮอร์โมนเอสโตรเจนเมื่อรังไข่ทำงานน้อยลงจนประจำเดือนเริ่มมาไม่สม่ำเสมอและค่อยๆหยุดลงอย่างถาวรในผู้ชายมักเริ่มตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปเกิดจากระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่ลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะอาการวัยทองสำหรับผู้หญิงนะคะมีตั้งแต่อาการเล็กน้อยจนถึงรุนแรงจนกระทบคุณภาพชีวิตอาการทางร่างกายก็ได้แก่ประจำเดือนมาไม่ปกติมาช้าหรือเร็วกว่าปกติและค่อยๆลดลงจนหมดไปในที่สุดอาการร้อนวูบวาบเหงื่อออกตอนกลางคืนเป็นอาการยอดฮิตของวัยทองเกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมนนอนไม่หลับเหนื่อยง่ายเกิดจากความแปรปรวนของฮอร์โมนและภาวะวิตกกังวลค่ะช่องคลอดแห้งเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์เพราะฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงทำให้เยื่อบุช่องคลอดบางและแห้งผิวแห้งผมร่วงง่ายเล็บเปราะการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนั้นส่งผลต่อความชุ่มชื้นของผิวอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือข้อต่างๆฮอร์โมนเอสโตรเจนมีบทบาทในการดูแลกระดูกและข้อมีน้ำหนักขึ้นง่ายโดยเฉพาะรอบเอวระบบเผาผลาญพลังงานลดลงมีอาการปัสสาวะบ่อยหรือกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ส่วนอาการทางอารมณ์และจิตใจมีอาการหงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนรู้สึกเศร้าหรือซึมเศร้าขาดความมั่นใจในตัวเองเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและฮอร์โมนรวมทั้งมีอาการสมาธิสั้นหรือหลงลืมง่ายหากมีอาการ 2-3 ข้อขึ้นไปนะคะอาจจะเข้าข่ายวัยทองควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจระดับฮอร์โมนและแนวทางในการดูแลที่เหมาะสมค่ะวัยทองในผู้ชายอาจจะไม่รู้ตัวว่ากำลังเข้าสู่วัยทองให้ลองสังเกตอาการเหล่านี้นะคะอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายกล้ามเนื้อลดลงไขมันสะสมมากขึ้นนอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิทเหงื่อออกมากโดยเฉพาะตอนกลางคืนมีอาการคล้ายผู้หญิงนะคะร้อนวูบวาบผิวแห้งผมร่วงง่ายส่วนอาการทางอารมณ์และจิตใจในผู้ชายก็คืออารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายซึมเศร้าขาดแรงจูงใจขาดความมั่นใจในตัวเองสมาธิสั้นหรือหลงลืมบ่อยอาการที่เกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศค่ะมีความต้องการทางเพศลดลงการแข็งตัวไม่ดีเหมือนเดิมการหลั่งเร็วหรืออารมณ์ทางเพศไม่ต่อเนื่องหากมีอาการ 2-3 ข้อขึ้นไปก็อาจจะเข้าข่ายวัยทองนะคะปัญหาสุขภาพระยะยาวที่ควรระวังในวัยทองก็คือโรคกระดูกพรุนระดับฮอร์โมนเพศที่ลดลงทำให้ความหนาแน่นของกระดูกลดลงส่งผลให้กระดูกเปราะแล้วก็หักง่ายโดยเฉพาะผู้หญิงค่ะโรคต่อมาคือโรคหัวใจและหลอดเลือดฮอร์โมนลดลงทำให้ไขมันในเลือดผิดปกติความดันสูงขึ้นและเสี่ยงต่อหลอดเลือดตีบมากขึ้นทั้งในผู้หญิงและผู้ชายอาการต่อมานะคะโรคต่อมาคือเบาหวานและความดันโลหิตสูงระบบเผาผลาญทำงานช้าลงอินซูลินไวต่อกลูโคสน้อยลง
เสี่ยงต่อภาวะน้ำตาลในเลือดสูงและความดันโลหิตสูงค่ะโรคต่อมาคือโรคสมองเสื่อมและภาวะความจำถดถอยตามมาด้วยภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลและภาวะเมตาบอลิกซินโดรมซึ่งภาวะนี้รวมความผิดปกติหลายอย่างเช่นไขมันสูงความดันสูงน้ำตาลสูงรอบเอวเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหัวใจและเบาหวานค่ะวิธีรักษาวัยทองด้วยการปรับฮอร์โมนเฉพาะบุคคลการรักษาด้วยการปรับฮอร์โมนเฉพาะบุคคลนั้นเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยบรรเทาอาการได้แต่ไม่ใช่การรักษาที่เหมาะสมสำหรับทุกคนค่ะเพราะต้องประเมินจากอาการสุขภาพโดยรวมและความเสี่ยงรายบุคคลก่อนเสมอแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทางเพราะฮอร์โมนคือสิ่งที่ละเอียดอ่อนและอาจมีผลข้างเคียงหากใช้ไม่ถูกวิธีซึ่งการปรับฮอร์โมนสำหรับผู้หญิงจะใช้ฮอร์โมนทดแทนหรือว่า HRT เพื่อชดเชยฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดลงตามอายุโดยแพทย์อาจให้เอสโตรเจนเดียวหรือเอสโตรเจนร่วมกับโปรเจสเตอโรนขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยนั้นยังมีมดลูกอยู่หรือไม่ฮอร์โมนทดแทนนั้นจะใช้กับผู้ที่มีอาการเช่นร้อนวูบวาบเหงื่อออกกลางคืนนอนไม่หลับอารมณ์แปรปรวนช่องคลอดแห้งปวดเมื่อยข้อเสื่อมหรือกระดูกพุนเริ่มต้นแพทย์จะพิจารณาใช้ HRT หรือว่าฮอร์โมนทดแทนเพื่อบรรเทาอาการและชะลอภาวะกระดูกพุนโดยเฉพาะผู้หญิงอายุต่ำกว่า60ปีและอยู่ในช่วง10ปีแรกหลังหมดประจำเดือนส่วนการเลือกใช้ฮอร์โมนจำเป็นต้องประเมินปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคลค่ะเช่นประวัติมะเร็งเต้านมลิ่มเลือดอุดตันหรือโรคหลอดเลือดหัวใจผู้หญิงควรได้รับการตรวจร่างกายก่อนเริ่มและติดตามอาการอย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัยสูงสุดค่ะการปรับฮอร์โมนสำหรับผู้ชายนะคะในผู้ชายวัยทองหรือภาวะเทสโทสเตอโรนต่ำแพทย์อาจจะใช้ฮอร์โมนทดแทนเพื่อแก้อาการที่เกิดจากฮอร์โมนเพศชายลดลงฮอร์โมนทดแทนนั้นเหมาะจะใช้กับเพศชายที่มีอาการอ่อนเพลียเรื้อรังกล้ามเนื้อลดลงไขมันเพิ่มสมรรถภาพทางเพศลดลงนอนไม่หลับหรืออารมณ์แปรปรวนฮอร์โมนทดแทนเทสโทสเตอโรนจะช่วยเพิ่มพลังงานเพิ่มกล้ามเนื้อปรับสมดุลทางอารมณ์และช่วยฟื้นฟูความมั่นใจด้านสมรรถภาพทางเพศอย่างไรก็ตามก่อนเริ่มรักษาแพทย์จะตรวจเลือดวัดระดับฮอร์โมนตรวจสุขภาพต่อมลูกหมากและประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจเนื่องจากฮอร์โมนเพศชายอาจส่งผลต่อความดันโลหิตเม็ดเลือดแดงและการทำงานของหัวใจการติดตามผลเป็นประจำจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสิ่งสำคัญเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดค่ะข้อควรระวังนะคะการปรับฮอร์โมนควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ตรวจประวัติสุขภาพและความเสี่ยงต่อโรคหัวใจมะเร็งและโรคอื่นๆเพราะการใช้ฮอร์โมนไม่เหมาะกับทุกคนต้องปรับตามสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลค่ะส่วนแนวทางการดูแลตัวเองเบื้องต้นในวัยทองนะคะการดูแลตัวเองให้สมดุลทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ผ่านวัยทองไปได้อย่างแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลักการง่ายๆค่ะดูแลเรื่องอาหารการกินเลือกอาหารที่ดีต่อหัวใจและกระดูกเช่นผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีโปรตีนไขมันต่ำและแหล่งแคลเซียมวิตามินดีควรหลีกเลี่ยงของหวานจัดเค็มจัดและไขมันทรานส์นะคะออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อปรับสมดุลอารมณ์และควบคุมน้ำหนักได้ดีดูแลสุขภาพจิตใจและความสัมพันธ์ฮอร์โมนที่แปรปรวนอาจทำให้อารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายหรือเครียดมากขึ้นควรฝึกผ่อนคลายเช่นหายใจลึกๆหรือนั่งสมาธิการตรวจสุขภาพประจำปีวัยทองคือช่วงที่โรคเรื้อรังหลายอย่างเริ่มปรากฏการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้พบความผิดปกติเร็วและรักษาได้ทันเวลาค่ะดูแลสุขภาพทางเพศอย่างเหมาะสมนะคะผู้หญิงอาจจะมีอาการช่องคลอดแห้งหรือเจ็บระหว่างมีเพศสัมพันธ์ส่วนผู้ชายอาจมีสมรรถภาพทางเพศลดลงการดูแลสุขภาพอนามัยการพูดคุยกับคู่สมรสและการพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำจะสามารถช่วยให้ชีวิตคู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่วนทางเลือกอื่นๆนอกจากการพิจารณารักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนแล้วก็ได้แก่วิตามินอาหารเสริมหรือยาที่ช่วยปรับอารมณ์และการนอนหลับซึ่งควรใช้ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเช่นกันค่ะ
ขอบคุณข้อมูลสุขภาพจากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวิภาวดีค่ะในช่วงนี้นะคะเรามาฟังเพลงกันค่ะ2เพลงแรกเป็นเสียงของคุณแก๊ปทีโบนกับเพลงที่ชื่อว่าพรานทะเลจากนั้นฟังเสียงของคุณเสกโลโซค่ะคิดได้ยังไงเชิญรับฟังค่ะ

รายการไทยเรดิโอแคนาดาขอขอบคุณค่ายเพลงทุกค่ายศิลปินทุกคนและผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำเพลงที่รายการนำมาเปิดในครั้งนี้ค่ะรายการไทยเรดิโอแคนาดาเป็นรายการที่ไม่มุ่งหวังรายได้หรือผลกำไรแต่ทำเพื่อให้คนไทยในแคนาดามีโอกาสรับข่าวสารความบันเทิงคนไทยในแคนาดามีน้อยค่ะบางคนมีโอกาสเข้าถึงรายการต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตบางคนไม่มีโอกาสหรือมีโอกาสน้อยไม่มีเวลารายการของเราหวังเป็นส่วนหนึ่งในการทำเพื่อชุมชนไทยอีกทั้งการเปิดเพลงเก่าๆยังช่วยทำให้คนไทยย้อนรำลึกถึงเพลงของศิลปินเหล่านั้นทำให้หายคิดถึงทำให้ไม่ลืมศิลปินและยังจดจำศิลปินและเพลงต่างๆได้เสมอค่ะวันนี้นะคะเรามาฟังประวัติของรายการวิทยุไทยในแคนาดากันสักนิดค่ะรายการวิทยุไทยในแคนาดาก่อตั้งและก็ดำเนินการเมื่อปีพุทธศักราช2541หรือว่าคริสตศักราช1998นะคะโดยคุณประเสริฐบุตรสิงขรตอนนั้นคุณประเสริฐบุตรสิงขรใช้ชื่อรายการว่าไทยนิวส์และตลอดระยะเวลา12ปีคุณประเสริฐบุตรสิงขรได้สละเงินส่วนตัวมากกว่า 6,000 เหรียญแคนาดาต่อปีสละแรงกายแรงใจรวมทั้งเวลาทุ่มเทให้กับรายการวิทยุไทยไทยนิวส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนไทยในแคนาดาได้รับฟังข่าวสารสาระจากประเทศไทยและในแคนาดาค่ะรวมทั้งได้รับความบันเทิงหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทำมาหาเลี้ยงชีพกล่าวได้ว่าคุณประเสริฐบุตรสิงขรนะคะคือผู้ทำให้ชุมชนไทยมีวิทยุไทยฟังจนทุกวันนี้ค่ะยุ้ยเองเดินทางมาแคนาดาในปีพุทธศักราช2544หรือว่าคริสตศักราช2001แต่ก็ไปมานะคะจนกระทั่งปีพุทธศักราช2547หรือว่าคริสตศักราช2004ยุ้ยเองก็ได้เข้ามารู้จักชุมชนไทยแล้วก็พบว่ามีรายการวิทยุไทยค่ะจึงได้อาสามาช่วยหาข่าวหาข้อมูลสาระที่เป็นประโยชน์อื่นๆรวมทั้งเป็นลูกมือในห้องส่งให้กับพี่ประเสริฐนะคะจากนั้นก็ไต่ระดับขึ้นมาค่ะจนกระทั่งสุดท้ายทำหน้าที่เป็นผู้หาข่าวเปิดเพลงแล้วก็ดำเนินรายการคู่กับพี่ประเสริฐบุตรสิงขรรวมทั้งการติดต่อประสานงานกับสถานีด้วยในเดือนพฤศจิกายน2551หรือว่าคริสตศักราช2008ค่ะพี่ประเสริฐก็ได้ประกาศหยุดดำเนินรายการแล้วก็ประกาศในรายการวิทยุไทยว่าอยากจะหาผู้สนใจมาดำเนินรายการต่อเพื่อให้ชุมชนไทยได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์แต่ก็ไม่มีใครแสดงความจำนงมาค่ะต่อมาในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2551ยุ้ยซึ่งเป็นอาสาสมัครมาประมาณ3ปีกว่านะคะก็เห็นว่ารายการสื่อของชุมชนไทยกำลังจะหายไปไม่มีใครสนใจจะมาทำต่อยุ้ยก็เลยบอกพี่ประเสริฐว่ายุ้ยจะขอสานต่อเจตนารมณ์ของพี่ประเสริฐตอนนั้นยุ้ยก็มีความมั่นใจนิดหน่อยค่ะว่าตอนอยู่ไทยนั้นก่อนย้ายมาแคนาดายุ้ยทำงานวนเวียนอยู่ในสายงานด้านออร์แกไนเซอร์ด้าน PR ด้าน Marketing Communication จัดงานอีเวนต์จัดทำวิดีโอพรีเซนเทชันนะคะแล้วก็รวมทั้งเป็น AE ให้กับบริษัทโฆษณาบางทีก็ลงเสียงวิดีโอเองทำสคริปต์เองรวมทั้งเคยจัดรายการวิทยุกับนักการตลาดและนักประชาสัมพันธ์มาก่อนก็คิดว่าน่าจะนำความรู้และประสบการณ์มาทำประโยชน์ได้พี่ประเสริฐก็รับทราบค่ะแต่ว่าบอกให้รอหน่อยเผื่อว่าจะมีใครอื่นสนใจที่จะทำยุ้ยก็รอไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะพอมาถึงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมพุทธศักราช2552หรือว่าคริสตศักราช2009ก็ยังไม่มีใครติดต่อคุณประเสริฐมานะคะแล้วก็ไม่มีใครติดต่อผ่านมาทางยุ้ยด้วยพี่ประเสริฐก็เลยแจ้งกับสถานีค่ะว่าพี่ประเสริฐขอเกษียณตัวเองจากการทำรายการวิทยุไทยแล้วแล้วก็แนะนำให้ผู้จัดการสถานีว่ายุ้ยนั้นสนใจอยากจะทำผู้จัดการสถานีค่ะก็ได้ขอพบยุ้ยเพื่อสัมภาษณ์ขอเอกสารประวัติส่วนตัวคุยกันคือพูดง่ายๆว่าผ่านกระบวนการในการคัดสรรของสถานีนะคะรวมทั้งยืนยันความมั่นคงในสถานะทางการเงินที่จะสามารถจ่ายค่าเวลาออกอากาศได้ซึ่งยุ้ยก็ผ่านกระบวนการคัดสรรผู้ผลิตและดำเนินรายการตามระเบียบของสถานีอย่างถูกต้องต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์2552ค่ะสถานีก็บอกยุ้ยว่ายุ้ยผ่านการคัดเลือกแล้วก็ให้เซ็นสัญญาผลิตและดำเนินรายการวิทยุไทยต่อจากคุณประเสริฐเริ่มตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม2552
ยุ้ยเองก็ได้ประกาศเจตนารมณ์ในรายการวิทยุไทยนะคะว่าจะขอสานต่อเจตนารมณ์ผลิตและดำเนินรายการวิทยุไทยเพื่อให้ชุมชนไทยได้รับข่าวสารสาระและความบันเทิงโดยไม่มุ่งหวังผลกำไรพร้อมระบุว่าหากสามารถทำได้ก็จะนำพาวิทยุไทยไปให้ตลอดรอดฝั่งและขยายไปยังโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ในอนาคตหลังจากที่ยุ้ยเข้าดำเนินรายการวิทยุไทยในฐานะคู่สัญญากับสถานีแล้วนะคะก็ได้เปลี่ยนชื่อรายการเป็นไทยเรดิโอแคนาดาแล้วก็ปรับปรุงรายการให้ทันสมัยขึ้นมีความหลากหลายในเนื้อหาข่าวสารสาระทั้งข่าวจากประเทศไทยและแคนาดาความรู้เรื่องสุขภาพรวมทั้งประกาศข่าวสารของสมาคมไทยแห่งออนทาริโอข่าวจากวัดไทยข่าวจากสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงออตตาวาข่าวจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนครโตรอนโตแล้วก็ข่าวอื่นๆค่ะโดยข่าวต่างๆจากประเทศไทยยุ้ยก็เก็บมาจากเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยค่ะในระหว่างขั้นตอนการสัมภาษณ์กับสถานีตอนนั้นเนี่ยเป็นกรรมการสมาคมไทยแห่งออนทาริโอด้วยแล้วก็ได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมไทยทราบค่ะว่าพี่ประเสริฐบุษสิงขรนั้นขอเกษียณจากการทำวิทยุแล้วยุ้ยเองก็เข้าดำเนินรายการแทนแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครเสนอตัวเข้ามาทำนะคะซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมไทยในขณะนั้นก็รับทราบจากนั้นไม่นานค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เสียกำลังใจพอสมควรนะคะมีข่าวลือค่ะว่าหาว่ายุ้ยนั้นไปรับผลประโยชน์จากการผลิตและดำเนินรายการวิทยุไทยมากมายรวมทั้งไปรับค่าโฆษณาจากร้านต่างๆแล้วก็ได้รับเงินสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงออตตาวาเดือนหนึ่ง500 เหรียญบ้าง1,500 เหรียญบ้างนะคะแล้วก็มีข่าวลือเรื่องนู้นเรื่องนี้เต็มไปหมดทั้งเรื่องวิทยุแล้วก็เรื่องส่วนตัวค่ะขวัญกำลังใจยุ้ยตอนนั้นหมดค่ะหมดเลยหายไปเลยนะคะทีนี้ตอนนั้นเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายุ้ยยังอยู่ในระหว่างสัญญาผูกพันกับสถานีนะคะก็เลยตัดสินใจประกาศว่าขอหยุดการประกาศโฆษณาใดๆในรายการเพราะว่าจะเป็นการสร้างความเข้าใจผิดต่อผู้ฟังว่ารายการวิทยุนั้นมีผลประโยชน์มากมายซึ่งข้อเท็จจริงก็คือว่ายุ้ยไม่เคยนะคะไม่เคยรับค่าโฆษณาใดๆในขณะที่พี่ประเสริฐบุษสิงขรอ่านโฆษณาหรือว่าอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ใดๆเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเท่าที่ยุ้ยทราบเนี่ยคุณประเสริฐก็ไม่ได้รับค่าโฆษณาใดๆเช่นกันนะคะเท่าที่ยุ้ยทราบเนี่ยมีเพียงรายเดียวที่จ่ายค่าโฆษณาให้พี่ประเสริฐแต่ว่าเป็นหลักร้อยเท่านั้นแล้วก็จ่ายเพียง2 เดือนค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมไทยแห่งออนทาริโอในขณะนั้นนะคะแล้วก็ที่ปรึกษาสมาคมไทยในขณะนั้นก็ได้เข้าประชุมด้วยก็มีการหารือถึงเรื่องที่สมาคมไทยแห่งออนทาริโอสมควรจะได้รับการเป็นเจ้าของรายการวิทยุไทยจากการประชุมนั้นยุ้ยก็สรุปไปเลยว่ายุ้ยไม่ขัดข้องแต่สมาคมไทยนั้นต้องติดต่อกับสถานีเองเพราะว่าสถานีนั้นเป็นผู้มีสิทธิ์และอำนาจเต็มในการคัดเลือกผู้ผลิตและก็ผู้ดำเนินรายการแล้วทำสัญญานะคะซึ่งสัญญาของยุ้ยที่มีต่อสถานีณตอนนั้นเนี่ยจะสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์2553ข่าวลือที่บอกว่ายุ้ยได้รับผลประโยชน์หรือว่าได้รับการสนับสนุนจากหน่วยราชการไทยนะคะยุ้ยก็ได้แจ้งไปที่คณะกรรมการสมาคมไทยแห่งออนทาริโอในขณะนั้นบอกว่าหากต้องการทราบความจริงเรื่องผู้สนับสนุนรายการก็ให้สอบถามไปที่หน่วยงานราชการนั้นๆหน่วยงานราชการถ้ามีการสนับสนุนหรือว่าจ่ายเงินออกจากงบประมาณหรือว่าจากหน่วยงานราชการเนี่ยจะต้องมีหลักฐานสมาคมไทยก็จะได้ทราบว่ามีการสนับสนุนรายการวิทยุอย่างที่มีข่าวลือหรือเปล่าจากนั้นประมาณเดือนหนึ่งค่ะสถานีนะคะผู้จัดการสถานีในขณะนั้นก็ได้เรียกพบยุ้ยเพื่อแจ้งให้ทราบว่าสมาคมไทยแห่งออนทาริโอนั้นได้ส่งตัวแทนเข้ามาเจรจาขอผลิตแล้วก็ดำเนินรายการวิทยุไทยซึ่งยุ้ยเองตอนนั้นเนี่ยเป็นคณะกรรมการสมาคมไทยอยู่ด้วยก็ไม่ทราบเรื่องนะคะว่ามีการส่งตัวแทนเข้าไปคุยเข้าไปเจรจาหลังจากการประชุมกับสถานีแล้วเนี่ยยุ้ยก็ได้แจ้งผู้จัดการสถานีไปเลยว่าหากสมาคมไทยต้องการจะทำเนี่ยยุ้ยไม่ขัดข้องไม่มีปัญหาแล้วแต่ทางสถานีจะตัดสินใจซึ่งจะให้ยุ้ยทำต่อยุ้ยก็ยินดีจะให้สมาคมไทยทำยุ้ยก็ไม่มีปัญหายินดีเหมือนกัน
ตอนนั้นยุ้ยก็คิดอย่างเดียวค่ะว่าคนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดเนี่ยจริงๆก็คือชุมชนไทยและยุ้ยเองยุ้ยก็อยู่ในชุมชนไทยด้วยยุ้ยก็จะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันตั้งแต่ยุ้ยเซ็นสัญญาผลิตแล้วก็ดำเนินรายการกับสถานีนะคะยุ้ยก็ใช้ทุนส่วนตัวจ่ายค่าเช่าเวลาสถานีค่าของรางวัลต่างๆที่ใช้เล่นเกมในรายการค่าส่งไปรษณีย์นะคะค่าน้ำมันรถตัวเองในการเดินทางไปกลับสถานีค่าอุปกรณ์รวมทั้งเวลาแล้วก็ความสามารถของยุ้ยที่มีอยู่ซึ่งยุ้ยก็คิดนะคะตอนนั้นคือมันไม่มีผลประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่ามันมีผลประโยชน์ขึ้นมาหรือว่ามีสปอนเซอร์มีการสนับสนุนอะไรขึ้นมาเนี่ยยุ้ยก็คิดว่ามันก็มีเหตุมีผลเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่ยุ้ยก็ควรจะได้รับตรงนั้นเพียงแต่ว่าตอนนั้นมันไม่มีเท่านั้นเองนะคะในช่วงที่ยุ้ยเข้ามาทำรายการ 2-3 ปีแรกค่ะก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะให้การสนับสนุนรายการเป็นเช็ค100เหรียญแคนาดาบ้าง200เหรียญแคนาดาบ้างประมาณ 2-3 ท่านค่ะแต่ยุ้ยก็ไม่เคยเอาเช็คไปขึ้นเงินนะคะไม่เคยจน6ปี7ปีให้หลังเนี่ยยุ้ยเจอเจ้าตัวยุ้ยก็บอกว่ายุ้ยไม่เคยเอาเช็คไปขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆเหล่านั้นเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่เคยเช็คนะว่าตกลงเช็คที่จ่ายไปมีการขึ้นเงินหรือเปล่าหรืออะไรยังไงส่วนทางสถานเอกอัครราชทูตกรุงออตตาวาเนี่ยเคยให้การสนับสนุนนะคะ 2-3 ครั้งนะคะเป็นรายปีปีละครั้ง 1,000 เหรียญแคนาดาบ้าง 1,500 เหรียญแคนาดาบ้างนะคะแล้วแต่โอกาสแล้วก็งบประมาณที่สถานทูตมีแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ยุ้ยมองก็คือว่าการที่มีบุคคลแล้วก็กลุ่มบุคคลเจตนาใช้คำพูดส่อไปในทางที่ทำให้เข้าใจผิดว่ายุ้ยนั้นรับประโยชน์จากการจัดทำรายการวิทยุมากมายเอารายการวิทยุไทยซึ่งควรจะต้องเป็นของสมาคมไทยแห่งออนตาริโอไปเป็นของส่วนตัวรวมทั้งการพูดไปในทางที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดยุ้ยในเรื่องอื่นๆนั้นยุ้ยถือว่าไม่เป็นธรรมสำหรับยุ้ยมากซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยยุ้ยมองว่าเป็นการสร้างความเข้าใจผิดทำให้เกิดความแตกแยกในชุมชนทำให้ชุมชนของเรานั้นลดความแข็งแรงลงเพราะว่าในชุมชนเนี่ยย่อมมีคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ข่าวลือนั้นแพร่ออกมาตอนนั้นเนี่ยบอกตรงๆว่าถ้าไม่ได้ให้สัญญากับพี่ประเสริฐซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งวิทยุไทยไว้เนี่ยยุ้ยก็คงจะเลิกทำไปแล้วมันหมดกำลังใจตั้งแต่ยุ้ยเข้ามาทำรายการจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยขอเรียนยืนยันนะคะว่าไม่มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นไม่เคยได้รับผลประโยชน์ว่ามีใครจะมาซื้อรายการจะมาโน่นนั่นนี่ไม่มีนะคะไม่มีนอกจากที่กล่าวมาแล้วนอกนั้นไม่มีเลยปัจจุบันรายการไทยเรดิโอแคนาดาเราออกอากาศสดในวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาค่ะบางครั้งก็จะเป็นเทปที่จัดทำไว้ล่วงหน้า 2-3 วันบางครั้งก็อาจจำเป็นจะต้องเปิดเทปฉุกเฉินท่านผู้ฟังก็อาจจะต้องวนฟังซ้ำๆกันบ้างนะคะยุ้ยก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่ายุ้ยก็จะมีการจัดทำ Facebook Live นานๆครั้งเพื่อพูดคุยกับท่านผู้ฟังที่ไม่ได้ฟังผ่านทางวิทยุแต่ว่าฟังผ่านทาง Facebook ค่ะยุ้ยขอขอบคุณนะคะขอบคุณท่านผู้ฟังยุ้ยจำได้ว่ามีท่านผู้ฟังจำนวนหนึ่งเลยทีเดียวที่ติดตามฟังมาตั้งแต่สมัยพี่ประเสริฐบุตรสิงห์ขอนและติดตามฟังต่อมาจนถึงช่วงที่ยุ้ยเข้ามาทำรายการแล้วก็ยังเป็นแฟนเหนียวแน่นมาจนทุกวันนี้ขอขอบคุณมากๆเพราะนั่นคือกำลังใจที่ดีที่สุดอยากจะบอกว่ากำลังใจที่ดีที่สุดก็คือท่านผู้ฟังที่เข้ามาฟังรายการเข้ามาสนับสนุนด้วยการทักทายกันขอบคุณมากๆค่ะสำหรับท่านใดที่เพิ่งเปิดเจอรายการหรือว่าเพิ่งเข้ามาฟังนะคะฝากไว้อยากจะขอให้ติดตามต่อไปบางครั้งเนี่ยการที่ยุ้ยเข้ามาจัดรายการไม่ได้จัดรายการแบบนักจัดรายการทั่วไปยุ้ยก็เป็นคนธรรมดาค่ะนะคะเพียงแต่มีประสบการณ์มาอยู่บ้างแล้วก็มานั่งคุยกันอยากให้เป็นลักษณะของการมานั่งคุยกันมาฟังเป็นเพื่อนกันมาฟังเสียงที่เป็นเสียงภาษาไทยหลังจากที่เราย้ายกันมาจากประเทศไทยนะคะขอขอบคุณไว้หน้าที่นี้ค่ะฟังเพลงเก่านะคะเสียงของคุณอุมาพรบัวพึ่งชื่อเพลงว่าถ้าหัวใจมีปีกค่ะ

0: เรามาฟังเรื่องสุขภาพกันอีกสักเรื่องนะคะเป็นเรื่องราวจากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวิภาวดีค่ะโดยนายแพทย์อนวัฒน์ซื่อสุวรรณนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของโรค CPPD โรค CPPD นั้นคือโรคเกาต์เทียมโรคที่เกิดจากผลึก CPP กระตุ้นให้เกิดการอักเสบผลึก CPP เป็นผลึกที่มีแคลเซียมและไพโรฟอสเฟตเป็นองค์ประกอบเกาะฝังอยู่ในบริเวณข้อเป็นโรคข้ออักเสบที่พบได้บ่อยรองจากโรคเกาต์ในบางคนอาจไม่ทำให้เกิดอาการใดๆแต่บางคนก็อาจทำให้เกิดข้ออักเสบอย่างเฉียบพลันและในบางคนก็อาจทำให้เกิดการอักเสบของข้อเรื้อรังได้ค่ะรูปแบบอาการแสดงของโรค CPPD แสดงลักษณะอาการได้หลากหลายอีกทั้งโรค CPPD นั้นยังเกิดกับข้อได้หลายตำแหน่งโรค CPPD จึงเป็นโรคที่มีลักษณะอาการคล้ายอาการของโรคข้ออื่นๆอีกหลายโรคอาการแสดงต่างๆของโรค CPPD ก็ได้แก่ข้ออักเสบเฉียบพลันลักษณะคล้ายโรคเกาต์รูปแบบนี้เป็นลักษณะที่แพทย์ส่วนใหญ่รู้จักเพราะเป็นลักษณะที่มีการรายงานเป็นแบบแรกๆและเป็นรูปแบบที่พบได้บ่อยทำให้โรค CPPD เคยถูกรู้จักในชื่อโรคเกาต์เทียมการอักเสบของข้อจะเกิดอย่างเฉียบพลันมีอาการปวดบวมแดงร้อนที่บริเวณข้อและมีอาการอักเสบต่อเนื่องเป็นวันถึงสัปดาห์ข้อเข่าคือข้อที่มีอาการอักเสบได้บ่อยที่สุดข้ออื่นๆที่อาจมีอาการอักเสบเช่นข้อเท้าข้อมือข้อนิ้วมือข้อสะโพกเป็นต้นแต่ข้อที่พบการอักเสบได้น้อยคือข้อโคนนิ้วหัวแม่เท้าซึ่งข้อโคนนิ้วหัวแม่เท้าเป็นตำแหน่งของข้ออักเสบที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคเกาต์ตำแหน่งของข้ออักเสบนี้จึงเป็นหนึ่งในลักษณะที่ช่วยแยกโรคทั้งสองออกจากกันได้ทั้งนี้เมื่อข้ออักเสบหายแล้วก็อาจจะมีการอักเสบขึ้นอีกในข้อเดิมที่เคยอักเสบหรือข้ออื่นที่ยังไม่เคยอักเสบก็ได้จึงมีลักษณะข้ออักเสบเป็นหายๆคล้ายโรคเกาต์แต่เนื่องจากโรค CPPD ยังมีรูปแบบการแสดงของโรคในแบบอื่นๆซึ่งไม่ได้คล้ายกับโรคเกาต์ชื่อโรคเกาต์เทียมจึงไม่ครอบคลุมลักษณะอาการในแบบอื่นๆค่ะในผู้ที่ไม่มีอาการใดแต่ตรวจพบความผิดปกติที่เข้ากับโรค CPPD ในภาพถ่ายรังสีก็เป็นหนึ่งในรูปแบบการแสดงอาการของโรค CPPD นะคะการแสดงอาการของโรค CPPD อย่างอื่นก็ได้แก่ข้ออักเสบเรื้อรังในหลายข้อรูปแบบนี้มีลักษณะคล้ายอาการแสดงของโรครูมาตอยหรืออาจถูกเรียกว่าโรครูมาตอยเทียมทำให้เกิดข้ออักเสบเป็นหายๆในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมซึ่งโรคข้อเสื่อมส่วนใหญ่จะไม่มีอาการอักเสบร่วมด้วยหรือทำให้เกิดข้อเสื่อมในตำแหน่งของข้อที่ไม่ได้เสื่อมตามธรรมชาติเช่นข้อมือข้อโคนนิ้วมือหรือข้อไหล่เป็นต้นอาการแสดงอีกอย่างหนึ่งทำให้เกิดการอักเสบของกระดูกสันหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณคอทำให้มีอาการคล้ายลักษณะของผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบค่ะและยังมีลักษณะการแสดงของโรคคล้ายโรคอื่นๆอีกมากมายเช่นลักษณะคล้ายอาการของการติดเชื้อในกระแสเลือดคล้ายการติดเชื้อในข้อคล้ายโรคข้อที่เกิดจากระบบประสาทเป็นต้นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค CPPD ส่วนใหญ่ของผู้ป่วยโรค CPPD จะอยู่ในวัยสูงอายุค่ะปัจจัยเสี่ยงอื่นๆได้แก่ประวัติอาการบาดเจ็บที่ข้อพันธุกรรมโรคพาราไทรอยสูงโรคฮีโมโครมาโตซิสภาวะแมกนีเซียมต่ำเป็นต้นการวินิจฉัยโรค CPPD แพทย์จะสามารถวินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรค CPPD จากประวัติและการตรวจร่างกายที่มีลักษณะเข้ากันกับโรคประกอบกับผลการตรวจน้ำไขข้อและภาพถ่ายรังสีหรือผลการอัลตราซาวด์ข้อการตรวจพบผลึก CPP ในน้ำไขข้อแพทย์จะทำการเจาะข้อแล้วนำน้ำไขข้อที่ได้มาตรวจวิเคราะห์เพื่อหาผลึก CPP ด้วยกล้องจุลทรรศน์หรือกล้องจุลทรรศน์แสงโพลาไรซ์การตรวจน้ำไขข้อนอกจากเพื่อหาหลักฐานการวินิจฉัยโรค CPPD โดยตรงแล้วยังเป็นการตัดข้อสงสัยในโรคอื่นเช่นโรคเกาต์หรือโรคข้ออักเสบติดเชื้อการตรวจพบลักษณะของการฝังตัวของผลึก CPP ในกระดูกอ่อน นอกจากการตรวจด้วยภาพถ่ายรังสีแล้วมีการตรวจด้วยวิธีอัลตราซาวด์ซึ่งมีความไวในการตรวจหาคอนโดรแคลซิโนซิสมากกว่าการตรวจจากภาพถ่ายรังสีและสามารถชี้นำการเจาะข้อในข้อที่เจาะได้ยากเพื่อนำน้ำในข้อมาตรวจค่ะส่วนการรักษาโรค CPPD ปัจจุบันนั้นยังไม่มีการรักษาที่สามารถขจัดผลึก CPP ที่ฝังอยู่ในกระดูกอ่อนได้แต่การปวดอักเสบของข้อซึ่งเกิดจากผลึก CPP สามารถดีขึ้นได้ด้วยการรักษาต่างๆเช่นการเจาะข้อและฉีดสเตียรอยด์เข้าในข้อในกรณีที่มีข้ออักเสบ 1-2 ข้อแพทย์อาจพิจารณาเลือกวิธีการเจาะข้อเพื่อลดปริมาณน้ำในไขข้อและจำนวนผลึกในข้อที่มีการอักเสบเพื่อลดแรงดันในช่องข้อและบรรเทาอาการปวดข้อนอกจากนั้นยังอาจฉีดสเตียรอยด์เข้าไปในข้อซึ่งเป็นการช่วยลดการอักเสบของข้อที่มีประสิทธิภาพที่ดีการรับประทานยาต้านการอักเสบมักจะเป็นวิธีที่แพทย์เลือกใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากข้อที่มีการอักเสบเป็นข้อที่เจาะได้ยากหรือมีการอักเสบจำนวนหลายข้อกลุ่มยาเหล่านี้ได้แก่ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์โคซิชีนนอกจากใช้เพื่อระงับข้ออักเสบเฉียบพลันแล้วอาจใช้ในขนาดต่ำเพื่อป้องกันข้ออักเสบกำเริบในกรณีที่ผู้ป่วยมีข้ออักเสบกำเริบบ่อยหรือเรื้อรังการรับประทานยาปรับภูมิคุ้มกันหรือกดภูมิคุ้มกันหากแพทย์ไม่สามารถควบคุมโรคได้ด้วยวิธีต่างๆข้างต้นแพทย์อาจจำเป็นต้องใช้ยาปรับภูมิคุ้มกันหรือกดภูมิคุ้มกันเช่นไฮดรอกซิโคโรควินหรือเมโทรทรัคเซตเป็นต้นเพื่อช่วยควบคุมโรคค่ะขอบคุณข้อมูลข้อความสุขภาพจากเว็บไซต์โรงพยาบาลวิภาวดีขอบคุณมากค่ะรายการไทยเรดิโอแคนาดาขอขอบคุณค่ายเพลงทุกค่ายศิลปินทุกคนและผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำเพลงที่รายการนำมาเปิดในครั้งนี้ค่ะรายการไทยเรดิโอแคนาดาเป็นรายการที่ไม่มุ่งหวังรายได้หรือผลกำไรแต่ทำเพื่อให้คนไทยในแคนาดามีโอกาสรับข่าวสารความบันเทิงคนไทยในแคนาดามีน้อยค่ะบางคนมีโอกาสเข้าถึงรายการต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตบางคนไม่มีโอกาสหรือมีโอกาสน้อยไม่มีเวลารายการของเราหวังเป็นส่วนหนึ่งในการทำเพื่อชุมชนไทยอีกทั้งการเปิดเพลงเก่าๆยังช่วยทำให้คนไทยย้อนรำลึกถึงเพลงของศิลปินเหล่านั้นทำให้หายคิดถึงทำให้ไม่ลืมศิลปินและยังจดจำศิลปินและเพลงต่างๆได้เสมอค่ะ
1: เรามีเรื่องสำคัญนะคะเรื่องสำคัญในส่วนของผู้ที่เดินทางนะคะผู้ที่เดินทางต่างประเทศเนี่ยต้องระวังมากขึ้นนะคะอันนี้ต้องบอกว่ามียุ้ยก็มีวิธีของยุ้ยเนี่ยมาตั้งแต่เริ่มเดินทางแล้วเพราะว่าการเดินทางต่างประเทศของที่บ้านยุ้ยแล้วก็ตัวยุ้ยเองเนี่ยมันเริ่มมานานมากแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนย้ายมาแคนาดานะคะเดินทางไปเรื่องงานบ้างเรื่องอะไรบ้างตาไหลแล้วก็ตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อนะคะรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาก็เดินทางกันอยู่แล้วนะคะทีนี้มันมีเรื่องค่ะก็คือว่ามันเป็นเรื่องของหนึ่งในการสืบสวนของสำนักข่าว CTV นะคะของรายการ W5 นะคะ W5 เนี่ยก็ปรากฏว่าในปี2023นะคะ2023เนี่ยก็มีเรื่องแรกมาก่อนนะคะเรื่องการหายไปของทองคำแล้วก็เงินสดสกุลต่างๆมูลค่ารวมทั้งหมด22ล้านเหรียญมันหายไปจากไหนมันหายไปจากโกดังสินค้านะคะซึ่งเป็นสถานที่ห่วงห้ามสำหรับบุคคลภายนอกนะคะที่สนามบินโตรอนโตเลสเตอร์บีเพียร์สัน1ใน9คนของกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาในการขโมยครั้งนั้นเนี่ยก็ได้รับการยืนยันจากตำรวจว่าเป็น1ใน3ของกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาว่าขนยาเสพติด3คดีในปีคริสตศักราช2008ในปีที่แล้วนะคะปีคริสตศักราช2025เนี่ยหรือว่า2568เนี่ยก็มีผู้ถูกกล่าวหาอีกรายนะคะที่ถูกจับกุมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีที่ผู้โดยสารชาวแคนาดานั้นถูกจับกุมที่เบอร์มิวดาแบบไม่รู้อีโหน่อีเหน่เลยนะคะเนื่องจากว่าป้ายแถบติดกระเป๋าเดินทางเนี่ยถูกสับเปลี่ยนนะคะและในกระเป๋าเดินทางที่มีชื่อเขามีป้ายแถบกระเป๋าชื่อเขาอยู่เนี่ยดันมียาเสพติดอยู่ในนั้นข่าวนี้เนี่ยก็ไปเก็บมาจากเว็บไซต์ของ CP24 Toronto นะคะเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569 CTV News Investigative Unit รายการ W5 เนี่ย ขาบอกว่าพบว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้โดยสารเครื่องบินอย่างน้อย17รายนะคะที่เดินทางออกจากสนามบินในแคนาดาไปยังต่างประเทศเนี่ยถูกจับกุมว่าขนยาเสพติดเข้าประเทศนั้นๆเนื่องจากในกระเป๋าเดินทางเนี่ยมีป้ายแถบติดกระเป๋าเดินทางหรือที่เราเรียกกันว่า luggage tag ระบุชื่อนามสกุลของตัวเขาตัวผู้โดยสารเหล่านั้นที่ไม่รู้อีโน่เนี่ยอยู่แล้วก็ในกระเป๋าเดินทางนั้นก็ดันมียาเสพติดอยู่แม้ว่าต่อมาผู้โดยสารเหล่านั้นเนี่ยจะถูกปล่อยตัวแต่ก็ต้องประสบชะตากรรมพูดง่ายคุณเดินทางไปหรือว่าคุณยังไม่ได้ออกจากสนามบินเลยแต่คุณถูกจับกุมใส่กุญแจมือนะคะถูกเข้าห้องขังถูกสอบสวนสารพัดเลยนะคะจนกว่าคุณจะหลุดออกมาได้ว่าเฮ้ยคุณไม่รู้เรื่องนะอันนั้นคือประสบการณ์ที่พูดตรงๆว่านึกภาพไม่ออกเลยว่ามันจะแย่ขนาดไหนจากข้อมูลที่รายการ W5 ได้รวบรวมจากบันทึกของศาลจากข่าวแล้วก็แหล่งข้อมูลของตำรวจนะคะก็พบว่าประเทศปลายทางเหล่านั้นเนี่ยก็ได้แก่โดมินิกันรีพับลิกปารีสเยอรมนีโมร็อกโกเบอร์มิวดาฟิลิปปินส์แล้วก็เกาหลีใต้เป็นประเทศที่ผู้ขนยาเสพติดนั้นถ้าถูกจับกุมเพราะว่าขนยาเสพติดนั้นอาจจะถูกประหารชีวิตได้เป็นประเทศที่พูดง่ายมีกฎหมายเรื่องของการประหารชีวิตอยู่นะคะสำหรับผู้ที่ขนยาเสพติดนะอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะคะน่ากลัวมากนะคะส่วนปีที่แล้วเนี่ยปี2025เนี่ย RCMP นะคะก็จับกุมพนักงานของสนามบินโตรอนโตเลสเตอร์บีเพียร์สันอินเตอร์เนชั่นแนลที่มีส่วนข้อเกี่ยวข้องกับการสลับเปลี่ยน luggage tag เป็นแค่จำนวนที่จับได้นะแต่ไม่รู้ว่ายังมีจำนวนอีกเท่าไหร่ที่จับไม่ได้ว่างั้นเถอะวิธีการน่ะง่ายมากเขาบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีแถบป้ายแล้วก็พอเราโหลดกระเป๋าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปเปลี่ยนแถบกระเป๋าในข้างในหลังจากที่เราโหลดไปแล้วเขาจะไปเปลี่ยนแถบกระเป๋าเอากระเป๋าของเราเนี่ยไปใส่ชื่อคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หรืออาจจะทิ้งไว้ที่สนามบินนั้นก็ได้นะแต่ว่าเขาเอาแถบกระเป๋าชื่อเราเนี่ยไปใส่กระเป๋าใบใหม่ที่เป็นกระเป๋าของเขาที่ขนยาเสพติดอันนี้พอไปถึงปลายทางถ้าตรวจไม่เจอที่นี่ไปถึงปลายทางมันมีการตรวจปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะถูกจับกลุ่มถ้าจับได้ถ้าเขาดีเทคนะคะแรนดอมเช็คหรืออะไรก็ตามแล้วเจอแล้วจับได้เนี่ยเราก็จะถูกจับกลุ่มเพราะว่ากระเป๋ามันชื่อเราถูกไหมนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเพราะว่านอกจากคุณขึ้นเครื่องแล้วคุณต้องระวังขโมยบนเครื่องบินแล้วเนี่ยคุณยังต้องระวังว่าเฮ้ยถึงจุดหมายปลายทางแล้วเฮ้ยฉันจะโดนไหมวะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากทีนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่ยุ้ยทำมานานมากแล้วตั้งแต่เริ่มเดินทางเนี่ยสมัยก่อนมันยังไม่มีมือถือถ่ายรูปไม่มีอะไรเนี่ยก็มีกล้องไงนะคะก็ถ่ายกล้องฟิล์มเลยเพราะเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยบางทีเราต้องเอากล้องเราไปด้วยไงใช่ไหมก็ถ่ายกล้องฟิล์มบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็เริ่มมาจนเป็นกล้องดิจิตอลต้องอะไรยุ้ยจะถ่ายรูปกระเป๋าไว้นะคะตอนที่เราอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินใช่ไหมแล้วเราก็ถ่ายรูปกระเป๋าตอนที่มันอยู่บนสายพานนะ

ามันก็จะรู้ว่านี่กระเป๋าฉันนี่ตัวนี้ที่ฉันโหลดมาไม่ใช่กระเป๋าใครก็ไม่รู้อันนี้ก็เป็นส่วนที่ยุ้ยทำตอนนี้เนี่ยมีข้อแนะนำเพิ่มขึ้นนะคะจากรายการเนี่ยเขาก็บอกว่ามีข้อแนะนำเพิ่มขึ้นก็คือว่าให้ถ่ายรูปเรากับกระเป๋านะให้เห็นว่านี่กระเป๋าฉันกับตัวฉันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็สามารถจะพิสูจน์ได้ว่านี่ไงกระเป๋าใบนั้นที่ขนยาเสพติดไม่ใช่ของฉันแต่กระเป๋าของฉันคืออันนี้ที่ถ่ายรูปไว้แล้วก็โหลดไปน่ากลัวมากนะคะน่ากลัวมากเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าไปถึงประเทศไทยปลายทางแล้วเราจะถูกจับกุมแล้วเราจะพิสูจน์ได้ไหมเราจะเขาจะฟังเราไหมเขาจะอะไรไหมเราจะกลายเป็นผู้ต้องหาในต่างประเทศไหมเราจะถูกจับกุมไหมเราจะถูกขังคุกในต่างประเทศไหมอะไรไหมนี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากค่ะแล้วมันก็เกิดขึ้นได้ในทุกสนามบินนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอย่างพวกเราเนี่ยบางทีเดินทางก็ไปกลับเมืองไทยนะคะแล้วไปเที่ยวเวเคชั่นแถวๆนี้บ้างอะไรบ้างนะคะต้องระวังในส่วนนี้ด้วยแล้วก็อย่างที่บอกวิธีการที่ได้ผลก็คือถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยมันถึงเวลามันอาจจะยุ่งยากหน่อยถ้าเราเจอกับเหตุการณ์แบบนี้แต่ว่าอย่างน้อยๆเราก็มีข้อพิสูจน์ได้ระดับนึงว่าเอ้ยเราไม่ได้เกี่ยวข้องนะใช่มั้ยมาอีกเรื่องนึงนะคะมาอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวกับคนไทยอยากจะมาแคนาดาคนที่อยากจะออกจากประเทศไทยแล้วก็มาหางานทำในต่างประเทศมาหาชีวิตที่ดีกว่ามาหาอนาคตที่ดีกว่าการอยู่ในประเทศไทยคืออันนี้แล้วแต่ละท่านเลยเพราะว่ายุ้ยคิดว่าต้นทุนชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีความคิดมีอะไรที่แน่ละเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนอยากให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นทุกคนอยากให้ชีวิตตัวเองนั้นมีอนาคตมากขึ้นมีอะไรที่ดีขึ้นถึงแม้มันจะดีอยู่แล้วนะคะไม่เดือดร้อนหรืออะไรแต่ว่าก็อยากจะดีขึ้นบางคนเดือดร้อนก็อยากจะดีขึ้นอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาไม่มีการตัดสินไม่จัดกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าถ้าคุณเล่นโซเชียลมีเดียแล้วคุณโพสต์ว่าคุณต้องการหางานคุณอยากมาต่างประเทศคุณอยากมาประเทศนั้นประเทศนี้มีวิธีการยังไงได้บ้างนั่นคือคุณกำลังเชิญชวนมิจฉาชีพให้มาหลอกคุณใช้คำนี้ค่ะคุณกำลังเชิญชวนเปิดประตูเปิดหน้าต่างให้กับมิจฉาชีพมาหลอกคุณต้องบอกว่าประเทศแคนาดาหรือแม้กระทั่งประเทศสหรัฐเองที่คนบอกว่าไปขุดทองอเมริกาหรืออะไรต่ออะไรมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะคะมันไม่เหมือนเดิมมานานแล้วคนที่มาตั้งแต่สมัย30ปีก่อน40ปีก่อน50ปีก่อนเนี่ยเขามาในช่วงที่ทุกอย่างเนี่ยมันยังมีโอกาสมันยังเยอะอยู่เพียงแต่คุณต้องลำบากเพื่อที่จะสร้างโอกาสนั้นให้เป็นอนาคตมันมีแต่ปัจจุบันเนี่ยด้วยสภาพเศรษฐกิจของโลกสภาพเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่มีแบบนั้นแล้วแต่ละประเทศเชื่อเถอะว่าเขาอะต้องการให้แรงงานในประเทศเนี่ยได้งานได้ทำงานได้มีรายได้เพื่อที่จะได้ไม่เป็นภาระของรัฐบาลการที่เขาจะเอาแรงงานหรือเอาแรงงานฝีมือผู้เชี่ยวชาญอะไรมาจากต่างประเทศเนี่ยเขาต้องมั่นใจว่าในประเทศเขาไม่มีเขาก็มีการใช้ระบบในการที่ว่านายจ้างจะต้องเป็นคนบอกว่ามันไม่มีนะอย่างงั้นอย่างนี้สิ่งที่คุณโพสต์เนี่ยเพื่อที่ว่าคุณอยากจะมาหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นการเชิญชวนว่ามิจฉาชีพพวกนี้เราก็ได้ยินกันอยู่มันเยอะมากมันเยอะจริงๆแล้วก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมรัฐบาลไทยถึงปราบปรามไม่ได้สักทีแล้วก็ปล่อยให้หลอกกันอยู่นั่นแหละบางคนที่ถึงขนาดต้องไปจำนองที่ดินจำนองบ้านต้องไปหยิบยืมกู้นอกระบบขออนุญาตแนะนำอยากจะขออนุญาตให้คำแนะนำว่าถ้าใครติดต่อไปหาคุณบอกว่าเอ้ยคุณจะมาทำงานแคนาดาได้อย่างง้วนอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวทำอย่างนี้นะอย่างนี้นะตอนแรกก็ทำเป็นซื่อนะไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องอะไรตอนหลังเริ่มเก็บเงินเลยคุณมาโพสต์บอกหน่อยไอ้บริษัทเนี้ยมันพูดอย่างเงี้ยจริงหรือเปล่าอย่าไปโพสต์ตั้งแต่เริ่มว่าฉันอยากจะมาแล้วจะต้องทำยังไงโดนแน่ๆมิจฉาชีพโดนแน่ๆแคนาดาปัจจุบันเนี้ยเขาเลือกที่จะรับแรงงานไม่ใช่ว่าไม่รับเลยแต่เลือกที่จะรับแรงงานต่างชาติไม่ว่าจะมาทำฟาร์มมาทำอะไรก็แล้วแต่เขาเลือกให้ระวังขอให้คำแนะนำว่าการโพสต์นั้นโพสต์หลังจากที่คุยอย่าเพิ่งจ่ายเงินนะห้ามจ่ายเงินเด็ดขาดพวกเอเจนซี่พวกนี้ห้ามจ่ายเงินคุยรายละเอียดก่อนแล้วเอามาโพสต์ถามอันเนี้ยได้

ฝากด้วยแล้วก็ขอให้โชคดีกันทุกท่านนะขออนุญาตบอกนะคะว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่ว่ารายการไทยเรดิโอแคนาดานั้นหวังว่าจะเป็นการรณรงค์ให้คนไทยนั้นรักเมืองไทยค่ะไม่ว่าคุณจะรักในรูปแบบไหนก็ตามขอให้คุณรักเมืองไทยดีกับประเทศไทยขอให้เป็นเช่นนั้นเถอะนะคะเอาละค่ะเราลากันตรงนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆที่เป็นกำลังใจให้อย่าลืมติดตามฟังเทปอย่าลืมติดตามการจัดแห้งนะคะยุ้ยพยายามอย่างมากที่จะทำให้ดีที่สุดขอบคุณท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีค่ะ